สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวญี่ปุ่นปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตพำนักสำหรับชาวต่างชาติเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมก่อนหน้านี้การต่ออายุหรือเปลี่ยนแปลงสถานะการพำนักมีค่าใช้จ่าย 6,000 เยนหรือประมาณ 1,300 บาทหากดำเนินการที่สำนักงานโดยตรงและ 5,500 เยนหรือประมาณ 1,200 บาทหากดำเนินการทางออนไลน์การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมนี้มีผลตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่1ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการขอพำนักโดยการต่ออายุหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะการพำนักที่มีอายุไม่เกิน3เดือนค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 เยนหรือประมาณ 2,100 บาททั้งการยื่นคำขอที่สำนักงานโดยตรงและทางออนไลน์การต่ออายุการพำนัก1ปีค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้นเป็น 33,000 เยนหรือประมาณ 7,000 บาทหากยื่นคำขอที่สำนักงานและ 27,000 เยนหรือประมาณ 5,700 บาทหากยื่นคำขอผ่านทางออนไลน์ค่าธรรมเนียมต่ออายุการพำนักเป็นเวลา5ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็น 75,000 เยนหรือประมาณ 16,000 บาทสำหรับการยื่นคำขอที่สำนักงานและ 65,000 เยนหรือประมาณ 13,800 บาทสำหรับการยื่นคำขอทางออนไลน์ส่วนค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตพำนักถาวรเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 เยนหรือประมาณ 42,500 บาทจากเดิมอยู่ที่ 10,000 เยนหรือราว 2,100 บาทและต้องดำเนินการที่สำนักงานเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีการแก้ไขหลักเกณฑ์การคัดกรองเพื่อมอบสถานะผู้พำนักถาวรให้แก่ชาวต่างชาติด้วยโดยในการพิจารณามอบสถานะนี้ทางการญี่ปุ่นจะพิจารณาว่ารายได้ครัวเรือนต่อปีของผู้สมัครนั้นสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนชาวญี่ปุ่นที่มีขนาดเท่ากันอย่างต่อเนื่องหรือไม่เครื่องบินที่กำลังเดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังอิสราเอลต้องลงจอดฉุกเฉินเมื่อวันพุธที่30กันยายนหลังจากส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่บ่งชี้ว่าอาจมีการจี้เครื่องบินนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเหตุการณ์ด้านความมั่นคงที่ร้ายแรงนายเนทันยาฮูกล่าวว่าผู้โดยสารเกือบทั้งหมดบนเที่ยวบินนั้นเป็นชาวอิสราเอลโดยระหว่างการบินขณะที่เครื่องบินกำลังเข้าใกล้อิสราเอลนักบินคนหนึ่งได้แทงนักบินอีกคนหนึ่งดูเหมือนว่าเขาพยายามที่จะทำให้เครื่องบินตกพร้อมกับผู้โดยสารนายเนทันยาฮูกล่าวว่าผู้โดยสารคนหนึ่งและลูกเรือคนหนึ่งได้ช่วยกันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุบนเที่ยวบินของสายการบินฟลายดูไบจากนั้นมีการเปลี่ยนเส้นทางของเครื่องบินลำดังกล่าวไปยังซาอุดีอาระเบียและทางการซาอุดีอาระเบียได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้สื่ออิสราเอลรายงานว่ามีการกล่าวหาว่านักบินผู้ช่วยได้แทงกัปตันและระบุว่าข้อมูลการบินแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินปักหัวดิ่งลงอย่างรวดเร็วกว่า 5,000 เมตรภายในเวลาประมาณ1นาทีสายการบินฟลายดูไบระบุว่าผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนปลอดภัยและกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุ

ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ในญี่ปุ่นปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้หรือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนจากการสำรวจความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่หรือทางการโดยธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพบว่าความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่6ติดต่อกันโดยได้รับการสนับสนุนจากความต้องการที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ดัชนีความเชื่อมั่นนี้อยู่ที่ระดับ24เพิ่มขึ้น2จุดจากไตรมาสก่อนหน้าตัวเลขที่เป็นบวกแสดงว่ามีบริษัทที่มีมุมมองเชิงบวกมากกว่าเชิงลบธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้สำรวจบริษัทประมาณ 9,000 แห่งพบว่าความเชื่อมั่นดีขึ้นโดยเฉพาะในภาคโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเครื่องจักรการผลิตและเครื่องจักรไฟฟ้าเนื่องจากความต้องการสารกึ่งตัวนำเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ภาคการผลิตโดยรวมลดลง2จุดลงมาอยู่ที่ระดับ35ในช่วงเวลาเดียวกันต้นทุนด้านบุคลากรและวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงสภาพอากาศที่เลวร้ายส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ค้าปลีกตลอดจนบริษัทในภาคธุรกิจที่พักและร้านอาหารวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมเป็นวันเริ่มต้นวันหยุดยาว1สัปดาห์เพื่อเฉลิมฉลองวันชาติจีนเป็นช่วงเวลาที่ชาวจีนหลายร้อยล้านคนเดินทางแต่คาดว่าจำนวนผู้เดินทางเยือนญี่ปุ่นจะลดน้อยลงเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งของทั้งสองประเทศที่กำลังย่ำแย่สถานีรถไฟในเมืองกวางโจวทางใต้ของจีนเนืองแน่นไปด้วยผู้คนตั้งแต่วันพุธที่30กันยายนแล้วดูเหมือนว่าผู้คนจะลางานล่วงหน้าก่อนที่ช่วงวันหยุดยาว1สัปดาห์จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนารัฐบาลจีนประเมินว่าจะมีการเดินทางของผู้คนรวมทั้งสิ้น 2,130 ล้านเที่ยวตลอดช่วงวันหยุดนี้บริษัทท่องเที่ยวรายใหญ่ของจีนระบุว่าจุดหมายปลายทางยอดนิยมในช่วงเวลานี้ได้แก่เกาหลีใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปแม้ว่าญี่ปุ่นจะเคยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีนแต่ปีนี้ญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ในรายชื่อจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับต้นๆสายการบินต่างๆของจีนระงับการให้บริการในหลายเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่ญี่ปุ่นท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่าง2ประเทศรัฐบาลอิหร่านเปิดเผยว่าได้รับคำตอบจากสหรัฐแล้วเกี่ยวกับข้อเสนอเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งอย่างไรก็ตามแนวโน้มการเจรจายังคงไม่แน่นอนเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังเห็นไม่ตรงกันในบางเงื่อนไขอิหร่านได้ประกาศข้างต้นเมื่อวันพุธที่30กันยายนฝ่ายอิหร่านได้เสนอแผนระยะเวลา7วันในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งขณะนี้เจ้าหน้าที่จากทั้งสหรัฐและอิหร่านกำลังเจรจาทางอ้อมอย่างต่อเนื่องโดยมีกาตาร์เป็นตัวกลางสื่อของอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอะร็อกชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้นำคำตอบจากสหรัฐเสนอต่อประธานาธิบดีมัสอูดเปเซชกิยานของอิหร่านแล้วรายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบยังกล่าวยังไม่เป็นที่เปิดเผยอย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันพุธที่30โดยอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องว่าเอกสารคำตอบได้ระบุถึงกระบวนการนำทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่ข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจฉบับปรับปรุงใหม่จากที่เคยตกลงกันไว้เมื่อเดือนมิถุนายนรวมถึงขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยจบข่าวที่นี่ NHK World Japanออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว NHK ทราบมาว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้สรุปร่างหลักเกณฑ์สำหรับการกำหนดเมืองหลวงแห่งที่2ของประเทศแล้วโดยคาดว่าเมืองที่ได้รับการกำหนดจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางเลือกสำหรับการดำเนินงานของรัฐบาลหากเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ในกรุงโตเกียวแหล่งข่าวในรัฐบาลระบุว่าปัจจุบันมี4เมืองที่ผ่านร่างหลักเกณฑ์ทั้งหมดได้แก่ซัปโปโรนาโงยะโอซาก้าและฟุกุโอกะหลังกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภามีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกรกฎาคมรัฐบาลมีแผนจัดทำข้อบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการกำหนดเมืองหลวงแห่งที่2ให้แล้วเสร็จหนึ่งในร่างหลักเกณฑ์กำหนดให้เมืองที่เสนอตัวต้องอยู่นอกพื้นที่ที่รัฐบาลกำหนดว่าอาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกรงว่าจะเกิดขึ้นโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ใต้กรุงโตเกียวโดยตรงหรือได้รับผลกระทบจากการปะทุของภูเขาฟูจิที่อาจเกิดขึ้นได้อีกหนึ่งหลักเกณฑ์คือเมืองที่เสนอตัวต้องมีประชากรคิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 1.2 ของประชากรทั้งประเทศนอกจากนี้เมืองที่เสนอตัวยังต้องมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดคิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 2.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของญี่ปุ่นหรือสูงกว่านั้นยิ่งไปกว่านั้นยังต้องเป็นที่ตั้งของสำนักงานส่วนภูมิภาคของรัฐบาลอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด28ประเภทอยู่แล้วและต้องจัดตั้งเขตการปกครองพิเศษคล้ายกับ23เขตของกรุงโตเกียวด้วยนายโอโนเดระอิตสุโนริอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นได้พบกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนที่กรุงเคียฟทั้งสองได้หารือกันเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงแห่งชาติระหว่าง2ประเทศการประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมในเมืองหลวงของยูเครนซึ่งนายโอโนเดระเดินทางไปถึงตั้งแต่วันพุธที่30กันยายนหลังการประชุมเขากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านายเซเลนสกี้สังเกตเห็นว่ารัสเซียใช้โดรนติดเครื่องยนต์ไอพ่นโจมตีเพิ่มมากขึ้นนายโอโนเดระกล่าวว่าฝ่ายยูเครนเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นโดรนดังกล่าวเขากล่าวเสริมว่าฝ่ายยูเครนแสดงความต้องการขอความร่วมมือจากญี่ปุ่นในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่นายโอโนเดระกล่าวเพิ่มเติมว่าข้อมูลจากยูเครนซึ่งมีการนำอุปกรณ์ป้องกันประเทศไปใช้จริงในสถานการณ์ความมั่นคงที่รุนแรงจะเป็นประโยชน์อย่างมากเขากล่าวว่าเขาจะนำประสบการณ์จากการเยือนครั้งนี้ไปใช้ในการหารือเกี่ยวกับเอกสารความมั่นคงแห่งชาติที่สำคัญ3ฉบับของญี่ปุ่นซึ่งกำหนดให้มีการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้หลังจากการเจรจานายเซเลนสกี้ได้เขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าเขาได้มีการหารือเป็นอย่างดีกับสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นประธานาธิบดียูเครนกล่าวเสริมว่าทั้ง2ประเทศตกลงที่จะรักษาการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่าญี่ปุ่นและรัสเซียสามารถเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันและมีความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันได้หากการรุกรานยูเครนของรัสเซียยุติลงคำกล่าวของนายปูตินบ่งชี้ว่าเขาคาดหวังว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นและดูเหมือนจะเป็นการเรียกร้องให้ญี่ปุ่นผ่อนคลายท่าทีลงเขากล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียระหว่างเข้าร่วมงานที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญหารือกันเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศโดยเป็นการตอบคำถามของอาบิรุไทสุเกะนักวิจัยอาวุโสจากมูลนิธิสันติภาพซาซากาวะซึ่งเชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและรัสเซียนายปูตินกล่าวว่าเรามองความสัมพันธ์ของเราว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและมีผลประโยชน์ร่วมกันเรามีผลประโยชน์ร่วมกันในหลายด้านเขายังกล่าวอีกว่าเราหวังว่าในที่สุดฝ่ายผู้มีอำนาจปกครองของญี่ปุ่นโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองรวมถึงญี่ปุ่นเองจะยึดมั่นในทัศนคติเดียวกันนี้ในเรื่องการร่วมมือกันเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศในเดือนสิงหาคมปีนี้นายปูตินได้เดินทางเยือนเกาะเอโตโรฟุในดินแดนทางเหนือเป็นครั้งแรกรัสเซียควบคุมเกาะ4เกาะนี้ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเกาะเหล่านี้ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นได้ประท้วงการเยือนครั้งนี้และรัสเซียวิพากษ์วิจารณ์ท่าทีของญี่ปุ่นคำกล่าวของนายปูตินในงานดังกล่าวบ่งชี้ว่าเขาให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นในระยะยาวและยังบ่งชี้ว่าเขากำลังจับตามองความสัมพันธ์นี้ในช่วงหลังการรุกรานยูเครนสิ้นสุดลงด้วยทีมบรรเทาภัยพิบัติยังคงทำงานอย่างหนักในเนปาลแม้จะผ่านมานานกว่า1เดือนนับตั้งแต่เกิดเหตุดินถล่มบริเวณชายแดนติดกับจีนซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่โดยรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังให้ความช่วยเหลือในภารกิจหนึ่งที่สำคัญนั่นคือการบ่งชี้อัตลักษณ์ของเหยื่อภัยพิบัติทางการเนปาลระบุว่าภัยพิบัติเมื่อวันที่26สิงหาคมทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,400 คนและไม่ทราบชะตากรรมอีกกว่า 5,200 คนทีมจากญี่ปุ่นใช้เวลา2สัปดาห์ในการเก็บลายนิ้วมือและตัวอย่าง DNA จากร่างผู้เสียชีวิตที่พบจนถึงขณะนี้สามารถระบุอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตได้ประมาณ110คนและส่งร่างกลับคืนสู่ครอบครัวแล้วตัวเลขนี้ยังไม่ถึงร้อยละ10ของผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันรัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนจัดหาอุปกรณ์วิเคราะห์ DNA และส่งผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมไปยังเนปาลปากีสถานระบุว่าได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศต่อค่ายและที่ซ่อนตัวของกลุ่มสุดโต่งในอัฟกานิสถานซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านส่งผลให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิต22คนรัฐบาลปากีสถานระบุในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมว่าได้มีการโจมตี2จุดด้วยความแม่นยำและเที่ยงตรงปากีสถานระบุว่ากลุ่มสุดโต่งได้ข้ามพรมแดนมาจากอัฟกานิสถานและก่อการร้ายในปากีสถานโฆษกของรัฐบาลตาลีบันซึ่งเป็นรัฐบาลชั่วคราวในอัฟกานิสถานได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ระบุว่าเครื่องบินของปากีสถานทิ้งระเบิดใส่บ้านเรือนในจังหวัดคูนาทางตะวันออกและจังหวัดเฮลมันทางใต้ทำให้พลเรือนเสียชีวิต9คนรวมถึงผู้หญิงและเด็กนอกจากนี้ยังได้ประณามการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการรุกรานและอาชญากรรมที่ละเมิดหลักการที่ยอมรับกันโดยทั่วไปปากีสถานระบุว่าอัฟกานิสถานยังคงเป็นศูนย์กลางของการก่อการร้ายแต่ผู้ปกครองกลุ่มตาลีบันปฏิเสธข้อกล่าวหานี้จบข่าวที่นี่ NHK World Japanออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว NHK ทราบมาว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้สรุปร่างหลักเกณฑ์สำหรับการกำหนดเมืองหลวงแห่งที่2ของประเทศแล้วโดยคาดว่าเมืองที่ได้รับการกำหนดจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางเลือกสำหรับการดำเนินงานของรัฐบาลหากเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ในกรุงโตเกียวแหล่งข่าวในรัฐบาลระบุว่าปัจจุบันมี4เมืองที่ผ่านร่างหลักเกณฑ์ทั้งหมดได้แก่ซัปโปโรนาโงยะโอซาก้าและฟุกุโอกะหลังกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภามีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกรกฎาคมรัฐบาลมีแผนจัดทำข้อบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการกำหนดเมืองหลวงแห่งที่2ให้แล้วเสร็จหนึ่งในร่างหลักเกณฑ์กำหนดให้เมืองที่เสนอตัวต้องอยู่นอกพื้นที่ที่รัฐบาลกำหนดว่าอาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกรงว่าจะเกิดขึ้นโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ใต้กรุงโตเกียวโดยตรงหรือได้รับผลกระทบจากการปะทุของภูเขาฟูจิที่อาจเกิดขึ้นได้อีกหนึ่งหลักเกณฑ์คือเมืองที่เสนอตัวต้องมีประชากรคิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 1.2 ของประชากรทั้งประเทศนอกจากนี้เมืองที่เสนอตัวยังต้องมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดคิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 2.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของญี่ปุ่นหรือสูงกว่านั้นยิ่งไปกว่านั้นยังต้องเป็นที่ตั้งของสำนักงานส่วนภูมิภาคของรัฐบาลอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด28ประเภทอยู่แล้วและต้องจัดตั้งเขตการปกครองพิเศษคล้ายกับ23เขตของกรุงโตเกียวด้วยนายโอโนเดระอิตซุโนริอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นได้พบกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนที่กรุงเคียฟทั้งสองได้หารือกันเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงแห่งชาติระหว่างสองประเทศการประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมในเมืองหลวงของยูเครนซึ่งนายโอโนเดระเดินทางไปถึงตั้งแต่วันพุธที่30กันยายนหลังการประชุมเขากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านายเซเลนสกี้สังเกตเห็นว่ารัสเซียใช้โดรนติดเครื่องยนต์ไอพ่นโจมตีเพิ่มมากขึ้นนายโอโนเดระกล่าวว่าฝ่ายยูเครนเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นโดรนดังกล่าวเขากล่าวเสริมว่าฝ่ายยูเครนแสดงความต้องการขอความร่วมมือจากญี่ปุ่นในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่นายโอโนเดระกล่าวเพิ่มเติมว่าข้อมูลจากยูเครนซึ่งมีการนำอุปกรณ์ป้องกันประเทศไปใช้จริงในสถานการณ์ความมั่นคงที่รุนแรงจะเป็นประโยชน์อย่างมากเขากล่าวว่าเขาจะนำประสบการณ์จากการเยือนครั้งนี้ไปใช้ในการหารือเกี่ยวกับเอกสารความมั่นคงแห่งชาติที่สำคัญ3ฉบับของญี่ปุ่นซึ่งกำหนดให้มีการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้หลังจากการเจรจานายเซเลนสกี้ได้เขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าเขาได้มีการหารือเป็นอย่างดีกับสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นประธานาธิบดียูเครนกล่าวเสริมว่าทั้งสองประเทศตกลงที่จะรักษาการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่าญี่ปุ่นและรัสเซียสามารถเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันและมีความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันได้หากการรุกรานยูเครนของรัสเซียยุติลงคำกล่าวของนายปูตินบ่งชี้ว่าเขาคาดหวังว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นและดูเหมือนจะเป็นการเรียกร้องให้ญี่ปุ่นผ่อนคลายท่าทีลงเขากล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียระหว่างเข้าร่วมงานที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญหารือกันเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศโดยเป็นการตอบคำถามของอาบิรุไทสุเกะนักวิจัยอาวุโสจากมูลนิธิสันติภาพซาซากาวะซึ่งเชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและรัสเซียนายปูตินกล่าวว่าเรามองความสัมพันธ์ของเราว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและมีผลประโยชน์ร่วมกันเรามีผลประโยชน์ร่วมกันในหลายด้านเขายังกล่าวอีกว่าเราหวังว่าในที่สุดฝ่ายผู้มีอำนาจปกครองของญี่ปุ่นโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองรวมถึงญี่ปุ่นเองจะยึดมั่นในทัศนคติเดียวกันนี้ในเรื่องการร่วมมือกันเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศในเดือนสิงหาคมปีนี้นายปูตินได้เดินทางเยือนเกาะเอโตโรฟุในดินแดนทางเหนือเป็นครั้งแรกรัสเซียควบคุมเกาะ4เกาะนี้ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเกาะเหล่านี้ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นได้ประท้วงการเยือนครั้งนี้และรัสเซียวิพากษ์วิจารณ์ท่าทีของญี่ปุ่นคำกล่าวของนายปูตินในงานดังกล่าวบ่งชี้ว่าเขาให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นในระยะยาวและยังบ่งชี้ว่าเขากำลังจับตามองความสัมพันธ์นี้ในช่วงหลังการรุกรานยูเครนสิ้นสุดลงด้วยทีมบรรเทาภัยพิบัติยังคงทำงานอย่างหนักในเนปาลแม้จะผ่านมานานกว่า1เดือนนับตั้งแต่เกิดเหตุดินถล่มบริเวณชายแดนติดกับจีนซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่โดยรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังให้ความช่วยเหลือในภารกิจหนึ่งที่สำคัญนั่นคือการบ่งชี้อัตลักษณ์ของเหยื่อภัยพิบัติทางการเนปาลระบุว่าภัยพิบัติเมื่อวันที่26สิงหาคมทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,400 คนและไม่ทราบชะตากรรมอีกกว่า 5,200 คนทีมจากญี่ปุ่นใช้เวลา2สัปดาห์ในการเก็บลายนิ้วมือและตัวอย่าง DNA จากร่างผู้เสียชีวิตที่พบจนถึงขณะนี้สามารถระบุอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตได้ประมาณ110คนและส่งร่างกลับคืนสู่ครอบครัวแล้วตัวเลขนี้ยังไม่ถึงร้อยละ10ของผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันรัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนจัดหาอุปกรณ์วิเคราะห์ DNA และส่งผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมไปยังเนปาลปากีสถานระบุว่าได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศต่อค่ายและที่ซ่อนตัวของกลุ่มสุดโต่งในอัฟกานิสถานซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านส่งผลให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิต22คนรัฐบาลปากีสถานระบุในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมว่าได้มีการโจมตี2จุดด้วยความแม่นยำและเที่ยงตรงปากีสถานระบุว่ากลุ่มสุดโต่งได้ข้ามพรมแดนมาจากอัฟกานิสถานและก่อการร้ายในปากีสถานโฆษกของรัฐบาลตาลีบันซึ่งเป็นรัฐบาลชั่วคราวในอัฟกานิสถานได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ระบุว่าเครื่องบินของปากีสถานทิ้งระเบิดใส่บ้านเรือนในจังหวัดคูนาทางตะวันออกและจังหวัดเฮลมันทางใต้ทำให้พลเรือนเสียชีวิต9คนรวมถึงผู้หญิงและเด็กนอกจากนี้ยังได้ประณามการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการรุกรานและอาชญากรรมที่ละเมิดหลักการที่ยอมรับกันโดยทั่วไปปากีสถานระบุว่าอัฟกานิสถานยังคงเป็นศูนย์กลางของการก่อการร้ายแต่ผู้ปกครองกลุ่มตาลีบันปฏิเสธข้อกล่าวหานี้จบข่าวที่นี่ NHK World Japanออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น